ที่กับบาลาชิมนักทุกจิงรวยปลาไอกระเตงนารุ่มไปกับพี่ดังชอตสโง่หากันในโปรแกรมกิจวัตรยังมันตะกัสเดมบัดกุมบังหลับเป็นสโง่ชอบพี่บางยี่ดังยัยดอนหากันในโปรแกรมบัดยี่ดอนรู้สกิเวปัดกินนอนรวยบัดเป็นตายเงี้ยปัญญาสกับปัดยากจิงรวยจงอีบะบาลาดอนบอกคาร์กัมนี่บัดกับกินหุ่นกับจงอีหากจิงรวยกับบาลาไอกระเตงมินเซียมบาชินรัง

0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: ดีพี่กองอายุมั้ง
1: ได้กองเรียนน้ำมองอับ
0: กองเรียนน้ำมองอับที่กองเรียนบันยากรันบารุงิมยอชูลโมนมาร์บกปอร์กลายาสเตอร์กลาจันเดฮีกปอร์มิงปุนกุดน้อยกับโปรแกรมเตยทูนกลอยกลอยกันกับจิงรอยกับจองพี่กับพี่กว่าบันสับ
1: อา
0: ราดีวารีดีเลี้ยมที่นั่งตัวคนก็เลือดต่อที่พี่กวนเป็นสับสมบ้านมันก็มันตาจุน
1: ุตาอีเมย์กองคนจะงานจะซื
0: ้อ
1: ตายกองดุบดังสิเด็ดคนมันแ
0: ง
1: ่บัดบารอกสิบาฮิมบัดบารอกสิบาสมับในโปรแกรม
0: ต่อกันตาที่งานเป็นสับมันก็จุนุ I love somebody กันมั้งจังโรบี้วิลเลียมส์ที่คุณเลี้ยชิบุนเอกองเรดที่สร้างยาไอโฟนนี่นั่งดิฉันขมัดต่อบ๊ายบาย
1: บาย

0: ฮักกับไปได้บัดกักกำแบบเด่นสงว่าลองพินบัดไตแลมอับเด้งจงีลักกี้ดอนกุมกิตากิจิงเอะ
1: โหดวัดลักกักกำแบบเต็มกะลาเป้าบักกายรำฮักกะยอกก่อนเฮนรี่กะจิงบูดเนจิงยาร์กะกำลานี่กะจิงชิมตีบัดบันมันจูร์จงกินองแรปบันชิมยากากุมกะเวนกิกำกำไมจากปอกะดังดูนาบัดกะนี่กะเดนักกิดาวบัดันกิจิงเอะที่กัดตุกัดนี่กิจิงเอะกิลองกุมเนฮารุมกินี่กิจิงเอะรุกิเดกุมบาลาชัมบัดลาปุเลมะบาลากลีปรทาวฮิเดกินี่กิสตาร์ทไซเอนทิสยากิบุนกิลองแรปมะที่กิลาชัมบากะจิงบัมโยยาอุสมบายติดละนิวเตาสปอนกะกัดบัดันกำฮากะปอร์กะบะเบียงกะจิงดูนากิจักกะเป็นมีสมบายกจิงเอบัดจิงจรองกลันกรุกมยอลาดยารับนักกีบังบันยอลูนกจิงบัมติบลันเนดูนากจิงติบฮัลโลกจิงคอร์ดอร์ฮีจงอุติดฮับายเดย์บัดกจิงดอนยากีดาวายเตมัดบัดกบอร์บูดันฮักบันซูมาร์ยากีจิงปังกจิงชิตัมกจิงบัมยอจิงฮิไครับกบปะกะกจิงลองบาอุนปุดกลอยกจิงเอฮักเล็ดกวันบันระยอุมาร์บันเดียนักนี้บรอกฮีกิจิงเอ๋ละเชมบากิจิงเอ๋กับฮักมัดตัมคุมบาลาลับดากิสตาร์ทไซเอนส์คุมอูซิงฮาอาร์ฮจาร์พระกเดกาจิงปุดกลอยฮีจงอุตินอุละเชมรูบากิจิงบัมดันกีคัมราปจ่าละนี้กตาบากิองกับโคลสตอริจบันเป็นเนยยูกเดกเวนักีดาวบากีนองแรมกีคัมเชมจิงเอ๋บันเชมยากันนี้กับคัมที่ละเชมรู้บาดากิสตาร์ทไซเอนส์กุมอุกตัมฮะอาร์ฮจาร์คัดซาวบาคเวกจิงเอะบากิเชมกะเดกจิงบัมดันกจิงยารับนักีบอร์สอร์การจลาฮะกันิกะคัมคัมตัมยากินองแรปติดกันเทยบัดรู้กจิงบัมดันกจิงฮิกายบัปปะกาเฮนเร่งาคัมเมนบัดงาสงอสร่องบันองบาฮะจลาเมฆาเลียจิงงิมดันกินิกจิงเอะนัมมาร์งิดันยากะตนาตรีคัมฮัสันเมียร์กะบายาเดย์เปิดทิกยากะคัมแรปติดบัดกะลารูบันเป็นมีอย่าอุสมบายอุบบาบัดบันเป็นดับเป็นเบียงอย่ากินองแรปติดฮากะจลากุมอุสมบายติดบัตตันอุสมบายติดออยสเตอร์บัดเชนมันตางงินสยอรูอย่ากิสมบายทำไมกุมอุติดชิตาเกลันิวเตาติดตุงเรมดอร์ริงกัดกิจิงฮิไกบะปะกานากันเนกะตนัดมอกบดันฮาสันเมียฮับันชูเป็นกดมอกลาดาดอนกินุกินุกิปารานองแรปจงีกิบัตมูลันิกิบดันกะตากะมันเสียมมั้วบันชิมยากันยากกัมกัมกวีนกิลาดบันกามายจักปอกิลาบันวันมีชักออฟฟิศตรีกัมกับคริชิวิกันเคนดรากับบัดันฮัสันเมียร์อัปเชลองนัมาร์บาฮักนิกออฟฟิศงี้ดันเยอีเอสเอ็มเอสพลันต์โปรเทคชั่นอีบาร์ละบันไอกับจึงฮิกายกับบุปผาบัดกับบับปักกาฮักบายาเดย์บัดกับกัมเรปติน
0: คุบเลชิบุนกองละเดย์ยากตุกจึงปัตย์จงพิงเงิดปะกีปารานงเรปบัดกีใบสงับรู้อยากนี่กับโปรแกรมเกล้ายจึงมันตัวชิบุนฮัลโหลกับตัวกับพังกิจึงมันตัวกิจึงเองบัดกิลาดกับไม่ฮักกับไปได้บัดกับคำรับติดแต่คุบเลยชิบุนปาร์ล็อกน้องสังบงงเอ็ดเพลย์จึงมันตัวชิบุนนักตัวกิจึงยากรันบัดอีกองลาดีพีฮัลโหลกับพังกิจึงมันตัวกิจึงเองบัดกิลาดกับไม่ฮักกับคำรับติดเดวันปุ่นกดอยากในกับโปรแกรมกี่สาวสมัยบ้ามันตากระจันเมียดตัวมันตายเงี้ยสงบดักไว้กับจิงรวยเจอีวันไอบอร์รีสาวบัดกับกนูนหากับจิงรวยกับบิลไลค์กระเตงตัวแรปลาบามบันดับ